ลุงมินเลนก็เที่ยวหนึ่งโดนเหล่าติดลารุนเริ่มตูแต่ข้าเสียชีพปัสสุบิลไซโปลเตอันนี้ไซออนปะพิสกับฉันไซโปลเต็นไซออนปะเทียนขบุยติดหันเริ่มอีหลังไงทางโอ้

0: นี่นั่นเซลดิ้งเซลไทยตัวเฮียนเองเงี้ยป่วยหมอที่ในตัวง่ายเลยอบุตรละชวนสากันสาขวากันเหตุตัวละพัทยานจีนนุ่นเดชสาข้องไงสักนัชูสวยลวดเลงอันนี้อ่ะมีมาเรียนฟินข้อมินช่วงกว่าขั้วแหล่น้ำรัมเซียมาสุขารพอเดโมคราซีรัมกันเนียฟางินมีมาไก่สวยนิลวินปาร์ติซิสเต็มอ่ะกัลกันเนียกันไอออกกันทันทินเต้นรัมโรเรลฟงฟัวนินรัมันเอ็นโกลามีผู้อินกันซุยชีนะเหตุใดนั้นลูเบราจังอามีมาเข่งเฮียนกันป่วยหมอดานอินังโลเลมาเชอป่วยหมอโลบิกรัลบางตัวอินซงไตละกันวางเฟียวังเอ็นตินันกันชงอัตมาอิตูตัวอินเนมอหนังนี้ชงกัวจังเฮียนประคติลุ่มตัวระนีอาจังไกลงเบรอนเทชัวรู้มินติตาเชเทชัวโลเทอันอิชงชวนกันง้อยจัดจังอาปุ่มเปิลดานกันซงไงยังจุดยังอังไม่ชวนกันรำมินกงดิกอาซอราบิเรมอาระอาน้ำอ่างกันดำขดชัวเทนตุรินกันป่วยหมอดานอินเซนโลกาละอาป่วยหมอเราเบิร์ปโปมิโซโตพดจูป่วยหมอนันในเวกจังไกนันในโลกันอมโลมาอันนี้มาโซนเนตีเทโตกะติกนะไงสางาจานนะเอโมโลนะตูร์พอนิเซโดสัยไอชวนจานงำตัวงำกันนิดเชียวอาป่วยหมอตักเสตีฮีกันเสตุรนี้อ่ะกันป้อมตูร์อันนี้ที่ฮีรำไงสักตูทุกขจางอันนี้จะตีรัวชวนกันนี่นั่นแหละดินหุ่นสิรินป่วยหมอบีมีป่วยรินนะอันหานักขปะนี่นั่นสังรำเล่นทำเอ็นโกลนักงะมาสวยตูMLA รัวชุงะชีฟมินิสเตอร์และอาคาบินเนตรัวชุดอปอสิชันนั้นมาพอลีดเดอร์และเมมเบอร์ดังเตะการรำโรเรลในอินสังเวลาโรเรลตัวชูเตะอันป่วยหมอดานฮีใช้เทียมเปียลัมอันนี้กันติดแทงชุดยังเดือดชวนสุรคานทกอันทัชังดอลตูเลอัตกะทกงะจูเบลวิลตูเตียงเก่งตูเลทกตูเตฮีอันป่วยหมอใจใช้ในเสียกเราลุยชวนนารฟิมทัดชวนมองละมาตุยนู่เลฟิมเราเดวินอรอนฟินปอินอัลวังฟิมไทยอังอินเฮาตุลู่เลรังฟอยตุเตอันฟิมอปอยมอลเลโรเรลในสร้างบรากันทุเลลากันอินเบนเลกันอินเอวคุมดานาทุเลลาเตอปอฮีอชวนมังโรเรลเลอันนี้ชวนมีปุยตานอัตภานทากอันนี้เฮโรเรลในสร้างบราเฮียนกันเอ็มเอร์วอลเทนจงกำปะขัดดูเราอันเนียชูชูดอดตีตรงคำฮีนี่อินกลัวเสียนี่เองโดยที่อภิงดพอฮีหัวทลาอันนี้อินรู้เรื่องในสังฆชวนอภิงฮีอัลลัมพอลำริกินอัมลาวเสียชาอันนี้ชุดที่รู้ชวนโดยสิ่งที่เลวทุกที่กลัวเสียอินที่ชูอันพัลนิอมอินอัลลังอาโดยสิ่งที่เละทุกที่กลัวเสียที่อินการรอเทียร์ขันเทียมอะพยมอมเล่นอัลลังโดยสิ่งเตทุกที่กลัวเสียเตอินติเดอร์เตมีบุ่มเตะเชียงหรือว่ามีทุ่ยเละทิลเฟียร์ใส่ชนถ้วยถ้วยเตะรินทัวทิลใส่ชนเนเจลดินทุบบอลจีนเตะฮีอหิมตกเหล่าฟาวควอลทุทั้งเลอาร์ปานจุกอันติยังไม่ยันทุดอนส่วนเละไงดานะชุนจอมจีนชวนอัตโตปานนั่นสักกินมีรวยบูจีนะปานนายลาอังไม่ยินอปูนนั่นสักเทเลอะซิมอัชชาส่วนหลังหลังลักอาโปอินซุมตุระฝุ่ยกันเนียดอดอันนี้ตีลังซาริงเอโมเทียนในไทยเราตบสวยจมาทุตักบอลละบอลพ้นเตะฮีอามิโซโลฮันติบอลฮันติบอลไม่ละอดีตทวีเวียวังชุดที่รัวลินนี่นั่นแหละดินหุ่นทุนในน้ำมันสัวมังสัวละกันตีอมเราตบเราตีเข้าเตะฮีนำไปข่อยนักเวทอันนี้ตีฮีรังไงสักตูทุกจางอันนี้อ่ะซิมอัชชาอันนี้ไบเบิลเฮียนดอดสวยเตะอหัวอ่ะring tu chau po nilawin rorel tu te point do sei chu anin melo ngoi ngoya ring tu ni wang ngot po nilawin thu nei na man sual wanga ki nok then ngai tam tak in nu che te adik lo ti an fiat ring si kal san lawa ma ni thia ma ni thia min san chapa mi kuta u ko sen te amoi lawa adik le cha hei hi ti la hei hi thokila he ti hian soi la he ti hian ti la มีปุยตานักช้างเอ็มเตียไงตัวชงะมาลำปันทินรำควายตัวชูอดิ้งเหตังตีเฮอริโนมเอ็มเอ็มนี่เบียกินละมากันจุดดานาโปรเรลตัวเตชูปะเทียนรวดอันนี้อ่ะอารวดตัวชูอันชงะอาโอมาอารวดตัวดูดานักกัลจูโรเรลตัวโมพูร์อันนี้เสียโรอันเรศักดิ์ตักชูมีปุยเตนิลวินอันมาเนรวดตัวปะเทียนอันนี้ตีเละปะเทียนดูดานินโรอันเรลินมีปุยอันกายช่วยตัวนี้ตีเฮ adikin arin tlak ani ti chuan ram ngai saktu ro rel na lal thu theng thu chuan pathian ngai sak phot turani ti hi adikin arin tlak ani ole ram le nam hmangaya ngai sak chu kan zawai mo phur ani in ma ni zon thewa nun tlang zaum tak le dik taka nun tumila thu dik tran thil tha ti chu kan pathian in an san ngai lova mal som jok thin khoya po min eng din huna po dingila fsc khuwa mi te hne na thil ko podan le kha thon bung ni chang som ni panga a khan chuti chuan do soi banin mani chenam hne na thudik tak soi cheu ro in peng ton cheu kan ni sia kia a chang khan ke ni po in do soi banila thudik soi mai ila soi chau ne lewin titik ila thok dik in thok cha in rin om bokila rin tak bokila eng kim kan ti apiang ram ngai sang na riu ru la thin dung pu chung in malam ipan je lang u kalome
1: kan ngai thak ta kha ram ngai sak tu thu ko chang ani tuna chuan se thum chin le en kol dan ti thu pui kan ngai thlanga hunon mang to tur hi doctor s her nal wat sangi horticulture college then zolami ni
2: ama sa in ngai thle tu te chi bei vek ule voina hian se thum chin dan le en kol dan chung chang kanon soi don ani a ke hi s her wat sangi kani a college of horticulture thenzola assistant professor food science thokme kani soito angkan voina hian serthum chin dan le enkol dan tung chang kan soido na ama sa in serthum hi india rama chuan a kan ser nei te jing kan chi tambe ani a sap tong tak phe chuan mandarin orange ti in kan soi chena selam chi kan chin zong zong jinga hian za zela som nga hi serthum hian a o ani chu kan soi the dan tu chuan ser kan ne kan ti citrus kan ne zinga hian ser thum hi kan chin tamber zinga mi ani a atuin a thuma tuna te po a hun lai ara seng hun lai ani wang hian bazar a te po le tu tam tak a um me kani tin ser thum hi india ram state tina chin ma se a thar tam zual state te hi an oma ke ni ram te po ina kan lo chin tam zuala kan lo thar tam zual the nan ain kol dan han soi ho donila ama sa in boruak le le mo dan han soi ila serthum hian khowat lutuk lo le kholum lutuk lo vurin a me lo no tur boruak ama mo a tlangram hun sang de zathum som sare changa sangkha zanga meter amun sanga dal a chatu hle a tin kholum lampo hi degree som changa degree somthum banga celsius vel hi ama mo to kani a india ram hun dang zong zong ain North East India kan ti hetiang India marchap ram anga hian serthlum hi a thadu bi ka arong amoi big ba ka serthlum po atui du bi kani tin serthlum hi lei chang chunga chin thei ni ma se lei tho lam lei cha mun lei ban lu tuk lo ama mo a tin tui thlin thei lo na mun oi tlan lam ni se tin kan ram te lei te lo al deuh awangin le al lo tuk lo chin the ani awang hian chinei thi te pek masap atul thina chu wangin serthlum hian lei thur zong te na po hian ph ruk atanga ph riat vel hi amamo ani tin achin pun dan lam han soi le donina serthlum hi chi changa ti pun ani deuh bera kino mandarin kan ti te nagpur mandarin kan ti lo hi chu india ram mar chaka hi chuan kuk mandarin le asam mandarin le khasi mandarin kan ti ho hi achi kan ti chiakin kan phun ber chin ani a amai ro chu thiam sang zela se thlum ra tui cha le mel moi tak nei kan du thau awangin achi changa chin hi kan ban san che che zela tin a he kan han kalvel na training kan han pek na vela te po hian kolom ten kan lau ti pung tlang puya amai ro chu du thu sa ma chuan badet ti bading kan ti ang hi ni theise achi changa kan ching do na ni chuan serthlum the tak nei tur chuan serthlum chi tha minrual tak akung tha le ra tui bi ka changin chi kan la tur ani a ti da chi chu kan lak ve le vai vut emo me vap nen han noi pol ila chu mi zo a dai hlama kan na ro le anga serthlum chi chu rang taka chin me zel tur ani a achan chu hei availability kan ti a achi kan da tha thei zong hi arei lau em awangin kui vat vat tur ani tin serthlum chi tharlam tak chaw man tur ani a achi chu ange kan chi na mun tura khan abet kan siam emo centimeter ni ataga centimeter thum in ka hlat tala thlak thin tur ani tin thlakat hnu vela alo chak tan thina chu chu serthlum chi hi polyembryony nei ani a chu wangin achi dik tak lo tro chuak hi athana thun bi

อากาศฟันนี่ไอโซลเอฟเอ็มโซเอซาพอยน์ปัสสริงไงทำเมก้าตัวนายานินจนดาร์สอมปนิเลมนิดสมลีเละปฐุมอะไรเจ้าเจ้ากันหุ่นเตะมิลองไอทักสก้าเอสเอ็มเอสดอมตักเราทนชินตุเตจงอาคานินมาไซน์ลอมทุกันหันสวยเลงหัลพดเมียงาหุ่นมิลองมันปุยเซลตุรคานินกับสอมบอกเซวันนี้อะไรตัวนัดสวานินเลี้ยงเซียมลาเตงไอทักอินกันอินโอเฮาเลเดียลโดนนี่ตุนจุมาฮานินgan artist hi joseph sealer in moite leninal thanzualite arlalram luna teni donani ama sabera hianin arlalram luna zai kan ngai thadona ani hianin amakati ti hlaron sadonani o makti deuh deuh te po kan lo tong to mai thea tro tin kan la tong le zel mai thei boka shiad lota I manga in hi amakhin ti china tro singnundivula ti choi le theitu ni den de lorin dikhi khyang te hla bo khan kan sha manga ina kong helo wa manga em ariang nun divula ti choi le tur hian ti khat alo om ve nok to chin ani chu wang chanin ani pokhan makti deu deu te pokhan tong to mai thei ni amakati tim bul gan han chan phot mai nga alaram hlun da sai intan khla de

0: ทุสวยกันง่ายทวีทุงงะอุปาสีและสร้างลอยันมลสมนะกันดนเตหิเองทิ้งเงกันมันชินตีทุเปียนยินประเทียนทุจ่าสวยเราง่ายทาง
1: ประเทียนทูเราง่ายทางอู้โจลในอิสราเอลขบูบุงขัดจางสมปริยัตจังะสมนิจเฮียนลัลปาจวนโฮเตอูอิงไอตัวกลางเตียงอูอินสวลตะจูเส้นลารังอินอมโตมาเซลาวูรังอินอาวารังเส้นดุกังอินเส้นโตมาเซลาเบรามุลังอินอาอมังตีนวมตักเลทุโอยตะกะอินอมจวนอินรามะทิลทราเตอินเอยังนิมาเซลาอินดูลาวาอินเฮลจวนขันไดินอาเอจวังเจอูอตีอาลัลปากาจวนจูจูอสวยโตอันนี้อาทูลลปันกันจาตานมัลมินสมสักโรเซอเมนเฮอิสราเอลฟาตฮีปัทยานินอดุสักเอเมมาอันนำทันเตอันนี้อวังอินมัลสมนตัมตะกินาวูระอามารุชุสุติยังตะกามัลสมนะอาวูร์ทินนิมาเซลาเฮลมังตักไมอันนี้ที่เราจู่กันไบเบิลเห็นอัลังเริงมายาตัวนักกันไบเบิลกันเสียตักอังคารที่นวมตักเละทุโอ้ยตักะอินอมจวนอินรามทิลชาเตินเอยังนิมาเซลาอินดูลวะอินเฮลจวนขันไดินอาเอจวังเจ้าที่อินอาวคานอันนี้อาเฮอิสราเอลฟาเตฮีกันเฟเวกมายาเฮลมังตักไม่เลริลรุงเห็ดเหล่าตักเตปอยอันนี้เอ็มมอนิเลโออติเวเทียสลัดตังรวยโชอินอันอมะชูนะชูมดิ่งินจานะไม่อลินไม่เองินอันกัลกงอันมารวยอันนี้อ่ะชุดยังตักอาศิงอสานะปัทยานรูปวิจิมุตุวันนี้เตปอหันตีละกันติสวาลินอารินอมลาวะชุดที่จุงชวนเองเงี้ยหมดเลยก็อันเวล่ะน้ำดังสาขัวอันเบลไม่ทรีนไล่ตักไม่ยาฮีอามักทรีนังเร่งครบไม่ยา